0: ตัวละนี่ตัวน่ะชวนกันหุ่นดวนหลอกฉันขัดเตะเราไงคลังโอ้ตัวน่ะจังหุ่นเรียวเตะดารุกเลมินิตงาฮิอันฉันสินทาร์สับจงเชียร์เดลี่จังหลักชวนกันไงทัดโดนะดารุกเลมินิตโซมาปะเทียนฝักนัดขันหุ่นกันมังโดนะนี่ดารุกเลมินิตสมทุ่มปังงาฮิอันกุดนัดทุกเดตานติหุ่นอ่ะเปเปอร์คัพเล่การ์เบจแบ็กเสียมาเอซงปูเจสันเล่ลอมสวาลคอลเลจเวงมีคมนะหุ่นกันมังงาจริงดาร์สเรียฮิอันไซริมอยหุ่นกันมังเวเลงงาดาร์สเรียเล่จันเวียจันจินทาร์มิโซจงเชียร์ไงทักตัวร้องดาร์สเรียเลมินิตสมลีปังอาทีร์เวลนะหุ่นกันมังงาดาร์สเรียเลมินิตสมงาปังอากันหุ่นดวนล็อกเชนคัดกันปวงสวกเวเลดอนนี่ดาริอาตาฮิอันจันซินทาร์ฮินดีเซียร์เดลิจังลักชวนไงทักตัวร้องมังงาดาริอาเลมินิตสมปังอาจันซินทาร์เวกซับจงเชียร์เดลิเมนรุนซมังดาริอาเล่จันวิอา Northeast News Bulletin ซับจงเชียร์ชิลองจังลักชวนไงทักตัวร้องเวเลทุงดอนนี่ดาริอาเลมินิตสมลีอาฮินดีลาอิงกันอินโอยชวงจิงดาร์กว่าจันซินทาร์ลังซาร์จวัลกันไงทักโซอาเลงลงลาอินกันหุ่นกันชุนซมังอ่ะดาร์กวอลเลตส์อันวิอา CSU sponsored program NCERT จังกันดอนไงทักตัวร้องมังอ่ะใจริมอยนรันซมังอ่ะจิงดาร์สวงมาติดตอนดาร์สวงเลมินิตสวงปังอ่ะริมอยหุ่นกันมังอ่ะดาร์สวงเลตส์อันวิอาฮินดิลาบุกินกันหุ่นกันชุนซมเลี้ยงอ่ะติดตอนดาร์สวงปะขัดจันจินทาร์ลังซาร์สวงไงทักจวะใจริมอยหุ่นกันมังเวเลดอนนี่ดาร์สมประคัดเลจันเวเลมจันหัวหน้าชวนมังไงนะเตทุบุยมังอ่ะลูกะกรุ๊ปดราม่าปาร์ตี้เตเลมจันไงน้ำตาไงทักตัวร้องมังอ่ะอาบัดใส่ตัวซักเรียวีเอลจันปุยฮาริพับลิกเวงคลังอเมนีอินอันลีดเดอร์เอจลลนุนโมยฮาริพับลิกเวงคลังอเมนีดอนนี่เตชวนชวนดาร์สมปัญญาปีปุใจหุ่นกันมังเวเลอังอ่ะดาร์สมปัญญาจันเวอ่ะ presenter's choice หุ่นInaron zomang, hehun hi All India Radio Facebook page akanin live in karon petswag don bok ani. Dar khatle minit nga atensin thar sap trong atsyar deli trong lakson nga itlag tu rom bokang. Ole tsu tisong tsu don tsu matana kan hunduan lok chen kat karon puan swa te te tsu ni a kan hunduan lok te hitrol bik tila ti dang lam te ani. Hehi akashvani aizol ani tu na tsuan atensin thar sap trong atsyar deli trong lakson ilong ay klang u.
1: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, has come into force. Simultaneously, the agreement on social security, also referred to as the Double Contribution Convention, DCC, also comes into effect today, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants Indian exports zero duty access to 99% of tarifflines in the UK market. Briefing media in New Delhi, Commerce Secretary Rajesh Agarwal described the CETA as a defining milestone in India's trade journey.
2: This is one of first FTA of its kind, which establishes a future-oriented economic architecture between the two major economies of the world. This is also one of the most ambitious and aspirationalFTAs of India, which we are operationalizing till date. Because of its wide sectoral coverage and deep reduction in both tariff and non-tariff barriers, while it also safeguards the India's sensitive sectors and areas like dairy, cereals, pulses, vegetables, gold and jewelry, smartphones, critical polymers, etc.
1: More from our correspondent.
3: This agreement has been designed as a people-centric agreement that delivers benefits across society. The simultaneous enforcement of the CETA and the DCC will open up significant new opportunities for India's export. Indian exporters will benefit from the complete elimination of UK tariff across several key sectors. Tariffs of up to 70% on processed food products, over 21% on marine products, around 18% on engineering goods and auto components, up to 16% on leather and footwear products, around 12% on textiles and clothing will be reduced to zero. This will significantly enhance the competitiveness of Indian exporters in the UK market, generate new opportunity for farmers, fishermen MSMEs and manufacturers and strengthen India's integration into global value chains. With Rohan, Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
1: Union Minister of Coal and Mine G. Kishan Reddy will launch the 8th tranche of auction of critical and strategic mineral blocks in New Delhi today. Minister of Mines has said that it comprises 20 critical and strategic mineral blocks spread across 9 states, including 13 newly identified blocks and 7 blocks being offered under the second attempt. The mineral portfolio includes molybdenum, graphite, glauconite, rare earth elements, titanium, tungsten, potash, lithium, cesium, and rubidium. These minerals are critical for clean energy, advanced manufacturing, fertilizers, defense, and other strategic sectors. With 7 tranches of auction completed, the ministry has successfully auctioned 56 out of 88 critical and strategic mineral blocks, achieving a success rate of over 63%. India will host the 12th BRICS Labour and Employment Ministers meeting in Hyderabad beginning today. The two-day meeting will bring together labour and employment ministers and senior officials from BRICS member countries under India's BRICS chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Union Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandavia will chair the meeting. The ministers will deliberate on 4 priority areas, including advancing social security and formalisation of labour market markets and enhancing women's participation and inclusion in the workforce. In football, Spain stormed into the final of FIFA World Cup 2026 after producing a commanding 2-0 victory over France in the first semi-final clash at Dallas Stadium in Texas, US last night. Mikhail Oyarzabal opened the scoring in the 22nd minute before Pedro Porro made sure of the win with a brilliant second goal. 16 years since winning its first World Cup trophy, La Roja will face Argentina or England in final at New Jersey's MetLife Stadium on Sunday night. In another semi-final clash, defending champions Argentina will face England tonight at Atlanta Stadium. The match is scheduled to begin at 12:30 a.m. Indian time. In cricket, India defeated England by 6 wickets in the first of the 3-match ODI series at Edgbaston, Birmingham last night. Chasing a target of 259 runs set by England, India scored 262 for 4 in 45.2 overs. Skipper Shubman Gill retired hurt with a top score of 80 runs. And that is the end of this news bulletin.
0: Hehe Akashvani Aizolani. Daruk le minit so mania tuna chuan kan no saita kangin pathian faknal than hun kan mangdona chumi main voina kan thupui tur hi khovela damdoi man tlom berle le theilo chu nun hlimna nei le nui hi ani ti ani khovela damdoi man tlom berle le theilo chu nun hlimna nei le nui hi ani lalpa chu fakru ale tuna chuanin pathian fakna thlathlan hun kan lo theng vele ta a in thlathlan te kan ngai thla ho vele don ani a tukina hianin masapira tan piang swal riang vai ti lak ngai thla dona pansi bil thang lianin ron sadona he lai hi vi kung te west size o ami hianin puketi chhona te nupa mira the te chian chama ri lung leile puja dil thlamwan te chung kwa bazar veng ki kon lung le mi te lungai thlakatan aron thlangani ala tuna chuan piang swal riang vai ti la kan ngai thanga pensi bill thang lianin aron sadon ni

0: จูนนิงอาการกันตุ่มวางเอ็มเอ็มป้อนนี่แล้วว่าประเทศเราปุ่ยนั่นเจ้าหนี้เซ่เอ่อ world environment day อาการนี้อินดัสทรีที่ชาลโลมันเขากันต้องเวทันแล้วล่ะ pollution control board เละ UDNPA จังก็ปีน่า world environment day บวชใส่อาการอาการนี้ซุ่มเตียงเรามันได้ทุกันอุลเวทันแล้วว่าอมารอจะให้อาสาเนี่ยช่างช่างจูเราอมเท่าว่าตัวหน้าจะพบชั้นจูโลนินรุไลเตอันเนี้ยดินกงจงสร้างอาพบบุงโรตานิตต์ตั้มเอเมว่าดวงปนกันละกันเทียละว่าโลถิ่นพ่อนั่นโสดลิงละเออกันละจักรเท่าแม่ก็ให้กันละเบย์เท่าแม่ก็จุงการาพบส่วนนินกันจักรละตั้มตักการาส่วนนินเชียนชะตักเตะจุงเลยขัดเตะกันอินอันปุยนั่นแต่การันตีเลยร้อยเชียนนะอาจารย์เพจวันมินมินเราจันปุ้ยเล็กสินโซกะอันซุงอ่ะพวกกันล้อมเลยอ่ะกันเฉียงชาติเลยกันซุงกันเอาไปจริงกันซุงกว่าที่ประเทศจ้าอ่ะจังรู้เลยแม่มาซุงองเสียจู่อ่ะหิ้งตุ้มตู่กันในเราเทแล้วอ่ะอามาเราจะซุงก่อที่ละนิตาเหตุที่จู่ซุงกว่านะกันว่าอย่ามากันลากนะอันนี้เรื่องซุงอันนี้เป็นอินดัสทรีใช่ไห
1: มส่วนหันเล่เล่ลูกไตละนั่งชูที่ฉันก็เลยใช้กันไล่ที่เสียดเข้าอีมังจังกายาข้าข้าชาเปล่าเดียอีตั้งตักที่เงี้ยมังจังกายเราหินอมเวนิโมนั่งชูที่ฉันอีเสียนาเต้ก็เลยใช้กันนาเต้ข้าอินลบไปตาที่ชวนอีเตียงข้าบุกเข้าเราจันตาเนี่ยอีชวนอัติราชวนนินอีเงี้ยเฮ้ยฮาร์เงี้ยนี่ยังพันใบล้นเต้ารุมรุมกันติดเสียนี่เวลาวังที่นั่นรุมรุมเต้าโฟข้าอินไหนกันดิ้งเดานี่ชวนอันนี้แหละอีตัวน่าเอฟเอ็นเคตร
0: RNK
1: RNK o RNK industry ti hi ti hianin aming ten lo setan ni heng tia nga nang mani anga siam hi i setan om ben wizawa hen
0: an oma ransa ZS industry khan an ti be ya ama ro chu kan in chal tu kan mani nen pon tu na hianin an kal an la kal pui chen ka thiam ti alawa อาจารย์ตัวนี้พอ business เนี่ยนี่ก็ใช้เที่ยงเที่ยงแล้วว่าปัญโรมที่เราสานะพอยินอังส่วนกระเสืออ
1: ันนี้ชัวที่ชวนอินดัสทรีที่เห็นเห็นสตาชวนอินซุงก็ยินถกเด็กไม่ตีนะ
0: โอ้ผมเสียชวนกับอู่เนี่ยเห็นอินอะคอลเวลที่ทุกคนคอยอยู่เสียงชวนแต่ชวนน่าประหลาดใจก็เป็นเนี่ยชัวยานี่เป็นของท่านหรือเปล่าคนนั้นว่าเฮียนี่มีนอนปุยจ้าจ้าบอกค่ะส่วนนินกับอู่เลยช่วยนะคนแล้วคอยอันเสียมไล่จะเฮียนินเก่งมาร์เก็ตติ้งจนกระชวกเลยอาจารย์เลยกันนินเดลิเวอร์เลยรอบๆอ่ะขัดแย้งขันจำนวนสูงง่ายครบไหม
1: กดอินไลน์ใจขัดสูงง่ายเว้ยว่าตังตลอด
0: โอ้กับอู่อันนู่นจะแข็งเฮียนินกันจังเพราะว่ากันน่าไม่เชื่อโป้มาให้อินลำปางอ่ะแต่เลยอาจารย์เพย์ตัวนินจานาจะเพย์จานาโป้เป็กกิ่งเต้อันนั้นที่เลี้ยงรอบๆปะเฮียนี่ต้องไปเชียนเนี่ยหลงบอลเต้อินซุ่งเทคนิคเต้เราว่าจะซุ่งซุ่งจวนมันจามจวนข้านี่เป็กกิ่งลำปางอ่ะเฮียนี่เหมือนหลงปุยเลี้ยงรอบๆปะเตียงข้านี่กันกันเท่าไหร่เบ็กๆจวนนี
1: ่ส่วนหันรูดแต่เสียเลยนะที่นี่เสียงก็ส่วนข้านี่เปเปอร์กับที่ให้กันมั่งนะซ่าเนี่ยที่ปุ้ยปุ่นนี่ขวาแต่พอตินให้อัดกลางปุ้ยอัดตำโซกที่พายจังกันโซกหลุดนี่กลางปุ้ยตินแครีแบ็กให้จอมแม่อาคายนะตูรัตนาอีกโพลิทินแต่พอกันจิตามาแครีแบ็กที่ให้ดิกโซกตาส่วนให้ยังไงการ์เบจแบ็กกันเตียงซีเต้หม้อแห่งเตียงที่กันมั่นนะสัตว์แบ็กแต่ที่นี่ตาดิพายแล้วมาจังให้กันสรุปนะแซมเอ็มไม่นี่ให้ที่อันนี้แหละอัพเมทีเรียลชิมชิมที่อัพมันรัวชิมชิมที่อีเงี้ยฮาร์ดสันนั่นเต้ตุนดินหัวนาเฮียนอินโตเอ็มที่เต้ดินเงี้ยอามาร์เก็ตติ้งซุ่มซ่าเต้อีเงี้ยเงี้ยนี่งฮาร์ดสันนั่นเต้อินโตเอ็มเงี้ยอะไรที่ชีพเฮียนออร์ดาเต้เฮียรินอายาชายนินหุ่นจอกที่ข้าอินดูรัวท่านเงี้ยเราอมชิมชิมที่ข้าเชื่อแล้วก็ทราบเหมือนกัน
0: ไปปากกับดีขี้สวยโลกีละจูกับป้าข้าดีนะดำลายข้ากันยิ่งดินเตียวข้าลีกก็ค่ะตั้งเทลุตรงนี้ฉันทุกคนพอยขัดดินนะเนี่ยในที่นายสอยังเจ้าคันหันเบย์ต้นเต้ดูนแข็งปอยนั่นเนี่ยกันแล้วติดแคบแค่ไหนตีอาอมลุกตัวกามาเช่ก็ป้าข้านี่นะสอยชื่นชมมีเจ้าอีน่าคิดกันเสียมสวดต่อจนอัจฉริยะนี่ไฟเสียมไอ้อัจฉริยะนี่คุณภาพกันไม่ได้ตัวนี่ตีค่ะมิ้นชื่อชื่นกันเนี่ยจนเต้ปัดก็ป้าเพย์จวนนี่อักคงชายกันดูตาดินดูหน้าพ่อกันเป๊กชัวร์เฮนินลีก

0: 中流水不走我的感觉他说把你落下坡赶紧搞臭啊不然把人类那些人啊靠这个很小的心理的所以那批做你啊你为了做我们老祖了很爱多啊所以把这个人不来先入了那些人来来 garbage 来来来啊西林一啊好大的人啊啊趁住In tianga ritmia dozo, it has a test with tap tap on it. So on voy he cut Gunhan test carnin a chat, so on the carnin production happen can put a more. Amaro to call till Nangania, Tangzing a carnin, ten tail of defective to Omlo Taylor, to call in a coyani to Han carnin. Amaro to Gante a talk to some can check a thin marketing lamp on his one in.Then John can in aware where the electric to Langai is always by the way they will be got his one paper copy to Patienzara. Hey, customers cut a fuck and they are a new Mindu Samazara. He can in Shalve Tezela by the way they will put it to Napo customers. He to an om Venuapa, Patienzara, Lilia, a nipo in a monto, he to an in anon fuck Vezela.所以你真的所以按照卡林给你白币配就给满意你不能敢忙啊跟路边人做你打难这些人忙啊非常跟很多人走去阿若我们啦给满意想念你阿若错个非常的卡拉达嘿嘿你这一大个 store 给你你这一大个楼大厦给你啊像就 plastic component 你楼的那那都啊最提楼你啊把个raw material sa hian in food supplement ta om kan ti mai a chu ta tu a lo a content ta tel ve ba khan in a dai re em em a chuan in pakhat le chu kan nu thian nu hian in bazar nan ka du an tia san chu an pa kha thing tlang a ong thina wang khan in de nga khan in chong he le na kha la mang phe ta chuan zan khua in mo pa wa lo the ni la ni chu tin le kha ma se kan ke ri ve chu a kha la da ตัวกันลูกค้าของโฟนนักตู้ก็เฮียนเต็มอินเกอรี่เบรกมันที่วิชาหนาสันควายมาตัวกับเราด่ามาเช่เฮก็ขายหาเลยเว้ยที่ประคับมาบ่อยผมเลยว่าฉลตุกกระรอนดูเลยนะกินอะไรกระรอนเลี้ยงเลยหุ่นอะกระรอนเลี้ยงกระรอนเตี้ยเตี้ยแต่คันเนี้ยเลยละมาตัวนั้นรอผมขัดเตียงเสียดแต่เขาม
1: ออันนี้ส่วนเนี้ยไทยจังยินแต่ไม่เตียงคนที่ถิ่นร้องจะช่างมาดิกินไอตัวปูนนั่นเพื่อนินร้องจะช่างหันมันค่ะแล้วตุยมวักแล้วนี่จู
0: ่
1: อามารจูนังนี่จู่อันที่ขานินนี่เงี้ยอามามีน่าอังตกขัน
0: อ
1: าวาร์ขานินหันกิตานินหันกัลปุยตาอันนี้แหละตุนยินหุนายนินเฮมีไอซอลปอนลำปางท่านสวะเตียงซีที่ในเวทัน
0: ไอซอลปอนตักขี้จู่a sample han pek chua hai kan thian te district dang aom kan thian te min lo en sak chin ro te han thon chua hi tu kan nei a ama ro tu ai zo kon tak chang zo order hi tu al om lu tuk lo ai zo chu hi lan si a
1: ba ka in te na te at la
0: rei oh hi lu tuk
1: lo lo om jang tu ra mai la ani le i alo lai to ten i nge feedback in dong chak ve chen ang ting en sai ve chin ti teng
0: pa thian za la kan dong chak khop mai a no po hi安我们首先因黑人离别的话，安我们第一因影响黑跟老天花人跟爹妈钱嘛，你告诉我们先做黑人，哎呀，哎呦，黑跟你肯定了，那别你没人就是安爹，他们就开始跟出钱了，都我们老提了，看阿托尼，因阿发因只提币了哇，安爹老忙在了都个电话在喊，做安因跟老伊阿忙做好黑人，把天上安发别些了，做安 carry back 币卡，伊做安因。hey cafe le restaurant te hian in min man sak ta ni a pir kha tonin a beng hi a pe du lu tuk tan mong te a feedback kha tu ma se kha kha pe mani tan po na chal tu ma kan uluk pha ta ko kan check na kha kan uluk a tu na hi chonin kan zo ko le hian in a tha hin ti som ka pu ya a chen phei tu anin ka kha ta voi ni voi thum ten mong la lo bom amaro tu kan market hi arrange chi ala jim lu tu ka tu tu te ma han ti zao ve de ti zao tu chuan a ma tu kan la ve le me tu na ye
1: chuan in tu na dor tam zo ke na hei phai chang kan chok lu mo heng ang i ke ri bek te tin enge enge plastic cup a plastic cup lo paper cup te tin enge garbage bag kan tiang si te hemi red ne hian nang mani siam hi i enge ai tau hlaiem ang tin nge are thein ti dan
0: paper cup hi tu ai lang deuh renga phai rang chang kan lak lu ne

0: ยันจริงจริงนี่เพจวันเดลิเวอรี่ยี่กันตีเดลวางินเดลิเวอรี่ฟีฟีกันสอยเทียนไหนแล้วอ่ะกันนั่นด่าสักตบตบปะส่วนแครี่แบกเลยการ์เบจแบกที่การ์ที่ตัวนี้พลาสติกเอาหนีเราเนี่ยเฮียนใบเด็กใบเด็กเราเนี่ยเฮียนนี่อารมณ์ที่เราไปเต้าโจกอ่ะตัวน่ากันหมู่ให้บาร์มาจังก์เราเนี่ยลูกเตะเลยพายจังก์กันลากลูกปลิทินป้าหายเขาเตะการ์เบจแบกป้าหายเขาไอที่ตัวนี้อามันจู่เต้าเหวี่ยเดี๋ยวอ่ะอามาเราตัวอดูฟุตตัวที่ตัวนี้อารมณ์ส่งช่างอ่ะให้มิโซรัมกันเลยลุงตามพอที่นักชายนกันเองอ่ะท่านสู้สวยเฮลไตล่ะก็เสียตาข้านินพลิปต์อตันกับมังอารมเตียทีซีซีในตุปางฮินเนียส่วนนินก็กับเพียงนั่นแต่ข้านินเฮตียงฮีที่ผมมังโตโรมินจีอารมเตียท่านสู้ปดชนเลยดูข้านินพลิปต์ตะข้าขมีข้าที่เชียงไงต่อเลยนะพุ่มนันตบเทตาส่วนเลียเลียไอ้พุ่มนันคานไอ้พุ่มนันคานอันเราถอยไปแล้วข้ามีถอยข้าเลี้ยชาที่เราช่วงไปเลยอะขายโต๊ะข้านั้นเงียบตาส่วนนินอากาศต่อมาเต็มมาโซกินนี่ตัวอันดุ้งที่นี่เลยนะท่าที่เราบังต่อรออันนั้นเตี้ยอันนี้พอข้าเรานึกตัวก็มีนอนชิลฮาแล้วตัวมันนี่ลูกค้านินอันนี้พอข้านินตัวอันมันเช่นค้านินฟีดแบ็กนี่นอนเป็นงานตาอารมณ์ผมดูตุกประเทศจ้า
1: อารมณ์ผมก็ไม่มีเจ้าเสียงกันนินไอเงี้ยจอยมวยสักค่ะยังไม่รักกันยังไงอยู่สักค่ะอารมณ์ปะเทียส่วนนินตุนดินหน้าเฮียนินฮันนินดูครบเราเนี่ยเดี๋ยวโมไอเงี้ยโมนี่อาทิตย์เสียงน่ารำปังอ่ะเดี๋ยวโมชุ่มชุ่มหันในไทยละเตี้ยโมทั้งอ่ะเรียลรวมหันนัดเต็มเราในยัน
0: ในเวทว่าโน้ฮีไอ้บัตรเดทเนี่ยวันศุกร์ที่วันกันปิ้นสักเพตานี่อันดูอันนี้ส่วนนี้แครีเบคีมินโซเลยนั่นเราชินะที่อาเมติเรียนที่เราอีกอันเราวางเลยอ่ะปริ้นจริงที่อาชันละกันที่วางเห็นให้เองจริงเนี่ยกันปริ้นสักเพียงโอ้ที่กันละไงตัวแม่เมติเรียนต่างเนี่ยวางเห็นนี่คนที่ทิ้งแต่อังจีเดียวเราเนี่ยเสียให้เปเปอร์เบคก็ส่วนนี้เช่นจนละทีเวมุกเพตาอามาโรซูอภวันที่พลาสติกอังจีนี่สิถ้าเกี่ยงกันนี่ฟังเฮียนิมอาจารย์เคยจนอินซีลได้ข่าวเราที่คุ้มไว้เราแต่ก็ไม่เจอไม่งอตนะอามาเราตัวที่จู่ตีบานที่จู่ผ่านนั่งไอ้ตัวเลี้ยงเอ็นเทนันให้ตัดโดนอินักกันโดนมิ่งกันด้วยอันนนทีจะข่าวตัวนี้ผ่านตีบานที่จู่กันนั่งไอ้ตัวเวชเอาแม่ตัวเนี้ยอามาเราจู่โซลูชันตักที่จู่กันละบิ๊กแล้วว่าอามาเราจู่อัชบดาเราจู่ซีลให้มีซีลกันกันสุดที่นี่จนน่ะเบ้เห็ดลุกตัวอะมาพอฮีทินโคลาหันติดโดติดโดนจนนินซิลินเดอร์ที่อาช่างรักละกันง่ายอามันตัวเสียคัสตอมเมอร์ที่ตันพออันนี้เสียงจบจบนะตัวนี้ให้อาญามันตรงสีชัดสีที่สุดก็เลยทรงแม่เกี่ยมาที่มันนี่เขาพอเห็นกันนะทรงแม่แต่เฟล็กซ์พิ้งติ้งเต้ติดติดกันหันตัวมาเสียเนี่ยเตรียมทำมาให้ตัวเราโตเวทินเสียข้างข้าEconomy ภาษีเบสภาษีอันดูดานังนี่สิครับกันละไงตัวห้องแม็กตัวนี้ตัวน่ะเห็นบ่
1: อันนี้แหละออร์เดอร์ซุงซังทางการเชียร์เลยดูชูเฮมิดอร์บาคาอิมแพคบาคาบอลอังเตมเอ็มเอ็งมันอินในเอ็มโมบาร์เตโลเมมโมโมคอมปีเวลังฮะคานินออร์เดอร์ที่อินผู้เวนวันชินเอ็ม
0: อีเควีแบกเลยการเบสเบสตักที่ชูบอลอังที่ชูกันละเหรอวะ
1: อ
0: าชันชูจู่ให้มีบีกับที่จู
1: ่
0: กันตีนอะไรลุกตุกสีแล้ววะผมจะจู่อินดี้นะตัวไรต่อมาเสียตัดตะกับกันไว้อินเสียงชัวร์ที่เตียงกันโปรดักชันกันในที่อะไรลุกตุกแล้ววะนู้ว่าที่จู่นินโอบัดได้ตีเตะจู่นินนิคุมคานกันกบชันยูบิลีกันฟังทิ้งคริสต์มาสเลยผมทารวยแชร์ตะคานินปิ่นแนคานินนี่นะจูบิลีก็ตีนี่กลุ่มคันเบียกเองทาร์กันห้องอ่ะขัดแย้งหาแต่คานินอัพรินติ้งในอิน
1: อ
0: ันของออร์ดาร์ตาส่วนนินก็ชันช่างช่างจิมมายังลุงเลยลำฟังหาแต่พอคานินของออร์ดาร์ตาส่วนอันตัวฟีดแบ็กอ่ะพอไว้หิไลน์ของออร์ดาร์ตาฉันติดตัวกันมาในพอคานินส่วนนินเทอรี่แบ็กเลยดาร์เบจแบ็กที่จู่จวดส่งปนเราเราไปมานี่จังนินผมเดี๋ยวจะไปมานี่กันเชียมชัวก็อันมั่งดูขั้วอันกันเล็บไปชัวตบตบสีตัวหน้าสีตัวน
1: ี
0: ่นักกีฬาเนี่ยจวดส่งดูแต่ตอนปนอะไรไม่เป็นการนะตัวหน้าสีตัวนี้ thế mà awareness cần quy về đâu hilang ai vậy thì cái gì bảo là thấy hết chuyện thì hả hết chuyện nên cái mà như thế nên đại ra kiến cần là bệnh thuốc tốt gì
1: anh đi tập chú chuyện thì mới sau thuốc thì tan hiện thì mấy tiếng hay factory thế hay anh em mình à anh em tu pa thì thấy mấy vắt khi lâu như lâu như chú thì mấy tiếng à giờ là giờ về đâu thế lâu ngay ta như chú mới sau thuốc là dùng tan hiện hình tiếng lắm mà cần à hình tiếng à nắng mà như anh em mua factory hình này theo thế khi anh em mình đang thế ta thì chỉ về thâu em hình tiếng lắm mà tuy thế phone lâu ông về mấy cái này không à khai nên tuấn điện hồi nãy thì chỉ về em nghe à lấy lắm mà cho nên à hồi đang thế anh em mới sau làm chú cần lâu tắm lâu ta này, không à khai nên à nãy kinh giờ ta nha nên anh em lâu thì về đủ tiền lâu ông ta kinh khắc khả là trả em.
0: Tuấn điện hồi nãy cho bác sĩ thầy rồi lâu à, anh ma bảo chú nãy kinh giờ là tan cho nên hiện chi thế thì mới sau làm anh yên tin về mút mút đi la, kinh hey, tu na po, a sang sang in da si sang sang an nei ta ni. Hengi na kan ma mo tu vai ra ma chang a in la lu thung la wa. He ta hun le hun na raw materials in le thei na tu thei la om ve se. Din hey tu na po po ha vo kan vo le thei na. Tieng a te hien in ma te hi la sak ve la re te hi ron lu se. Transportation man te hi a ka hiam ve de ong a te kan tia. Ama ro tu. Dịch tắc cho nên cái nghiệp hệ vui cảnh trần châu anh nhỉ kiêng thì tổ chuẩn tây rể tây anh ai cái nghiệp hệ cảnh là thì sau mấy cái hai sáu tám tắc cảnh là to cảnh là to sau bốc anh ai mà rồi tôi hiện thì xuất căng về tây anh ai á tu na po hệ cảnh xuất sau mấy tu nè à ta hệ mi bồi sa thế cảnh phu cái này hiện nay trên khát tiền khan nhỉ khát tiền khát anh nhỉ vàng khan nhỉ nó kiếm dễ là tan rồi, ác hà cái gì tu na po lâu in din lo po này xem, thì thấy nó na na rồi ác hà, hay industry đằng đằng thế po, tu mà đi ra lo tiếng lệ hẳn này sang làm việc rồi, thì khai nên tu na cái xe thâu thế po thì, cần gì tu na lâu tiếng lệ rất bởi anh nhị ca quý tu na po hiện nên tin mình quý nó chín đời po này toa hệ cần u thế hậu thì tấm tắc con ông mà, in hemi kan han ti chang hian in mel sia thar kha tak tak kha thar boka eng hoi na min thui na ber tu kha te ha du kan pom vek to ni e kha da chang ta chua kha e a har salai ber ni ma se ta chua nge nge yang ai di hi min thui na ni thui na tu wang tu ni nakin je la mizoram ta hian in industry hian tak tak te hi in din la e mizoram hi in to de ve to la kong a buoy ngai to don lawa ti mai ang อาจารย์ตัวเรลเตอร์บอลลูเพย์ตัวนั้นที่เหตุผลเลี้ยงมุนาร่วมกิจกรรมที่จะสื่อสังสรรค์นักการเมืองที่อาอมเวทเพย์ตัวนี้กันและเท่าสุดยอดตัวครับง่ายๆเราลองพูดที่อามาโรตุใจมากนั่นเองดีนั่นเองประเทศจีนนั่นเองนักการที่สูงง่ายยุติธรรมที่สูง
1: สุดจุดไปหมดไม่เนี่ยตัวเองที่มาเรียนเตะไปไปห้องช่างที่ปอในชินมาเสไปไต่ไรไปที่ชูเองเงินหดถึงชิมใช่ไหมส่วนนั้นตบเบิร์นในไม่ในตัวไม่ละให้กับคนเตะตบเจ็บตัวแล้วอินคอมตุยเวลนะอีเองเงี้ยจังหวะลินิตาอีเองเงี้ยนี่ยังตัวนั้นมีที่ติดจัดจัดอีตุ้มไม่เงี้ยนี่ยังเองเงี้ยถ้าดังหันโซนนี้หมอข้างเตียงอ่ะริ้วรูหันเสียมแต่ข้าอีตุ้มเองอีแต่เงี้ยตัวนั้นมีที่อินโซลิงจัดจัดอีตุ้มดีเด้In even nak la katan acha tok re ngem tun din huna chalai ta na bik takin mo khang te kha
0: entrepreneurship phi ani plan kuya sarkar na kheri ji ni a sarkar ha de chule la ma chon security te lo tha ta business hi chu entira ni sal khat ni te omani in sal khat lo nil ni nil chang te omani ta amaro chu eng na po thokila i rinong tak le toi ma tak ka thiam chi chu kan thoi chuan in in ha na tlang ve kan nia cái này bộ hi tiếng cái hàng thịt sầu anh ấy à thằng đằng thằng tắc tắc cái bộ lão mà anh mà rồi chút tuấn à tuấn đến hôm nay thì chú anh ấy thấy lọt lên bùi nghe nghe chú cái tuấn à thằng chú cái thịt sa sa ấy hôm đó nó biến sinh ha anh em chỉ là nãy kia na anh tiên là ai chả giúp tới bắt thiên mình biến cho thu sản để ta sẽ tuấn đến hôm nay thì chú anh ấy cái thịt sa sa hắn lo kinh quý nhảy thì tu cả nó tung về phần cho nghề
1: anh đi khóc mấy nè lẽ là mà cho nên tại mà đâu thì cho sung đong mi tại po anh nghe hậu sa đéo đâu tại po nó mà thì mấy là hay nghe ông hết đâu à thổ phê khác cho anh tao rồi lẽ là mà cho nên xây trong khai là đi khóc mấy nè hay

0: เองกันหัดทาร์เจล่ามิจาวเทพงกันทิลเซียมเทพงไงทูเจล่าอีไงขัดตัวเดียวพอเห็นเตียงละมาคัลดูเทพงอมชวนเองกันเงี้ยกันอินโซจังคานินจังไก่ปุยเต็งละอมชวนเองเงี้ยอีมาส่วนนั้นเรามังตาอุลาตินดูสักนะกันหันหันเจ้าว่าไงขัดตัวเดียวพอติดส่วนเวน่าเจสันนะอิงคมนะคุณชัดตักไม่มินเปียอิงกัลเซลนะตัวไรเอซอนนะเซลตัวระกันรัมตามิจาวรัมตามิจาวมีปุยเดตานโมดูสักนักหันเชื่อว่ามาสมนั้นเราต้องอุลาหินดูสักนักหันเชื่อว่าอิงคมนั้นคุณชามินเป็นอารมณ์ไม่โอ้ก็เลยที่พวกอารม
1: ณ์ทุกท่านไงท่าตาขากันรีดอัพไลน์ paper cup และ garbage bag เสียมาเอซงเจสันนั้นล้มจ้าละก็เลยช่วยงามีอากมนะอันนี้สุดที่สองจู่ตุ้งจุ่มกุดนัทกเตตันที่หุ่นกันมันเฮาเทจุนิเลต้าอากาศวันนี้ไอ้จู่ละจังก์ปวนสวะอันนี้
2: เฮ้ยอากาศวันนี้อันสวรรค์นี่ตัวนักชนกีมานิลลามาจังอ่ะปวนตัวปุยมาอมเอลงไอ้ทางอู่ประสาร์บาร์ตีชวนอากาศวันนี้ติดสวัตุรินเฮงมีเต้โปรดักชันเฮาส์โปรดิวเซอร์ไรท์โอเนอร์สแอกริเกเตอร์สคอนเทนต์ครีเอเตอร์สเต้อาจังอินโปรแกรมสยามตัวระดิลนะเทลุเทหุนจุลัยนี้สมทุ่มประกาศสังนิสมนิปรุกเท่งอ่ะฮงอ่ะดิลตูชวนดิลนะเทลุมาอินเชียงตะกิน content sourcing policy 2024ดันเละดูนเตเละอันนัวติดังลำนะเตะประสาร์บาร์ตีเว็บไซต์อะอัจฉริยะเชียงพุทธูระนี่ชัดเชียงดูตันประสาร์บาร์ตี .gov.in/nipp และ akashvani.gov.in/files/nipp.pdf อันนี้เฮ้ยอากาศวันนี้อันสวรรค์นี่ตัวนักชวนใจริมอยหุ่นกันลงมังเวเลตัวงะตัวจุ่มใจริมอยหุ่นอาเฮียนจูเซฟินเลลอมพุยเล่เอเล็กซ์เลชวนกิมัติใจอินกันอินอวยชาวโดนะอามาสบิรักกันในทักตัวเฮ้ยกับมังไงเรื่องเซติลาอันนี้โดนะจูเซฟินเลลอมพุยอารันซัง